0: เวนกาวินกาวินกาวินแอกาคาร์แอร์วิน
1: อันนั้นคือกาวินกาวินค
2: ือโอ้ kayak kue baik ah oh yeah astagfirullahalazim ya Allah duitnya akeh kok lho nyung duit akeh ta ora sasiaran no